0: ว่าเราตัวฟอนซ่อมแล้วก็มันกินไรของสองไฟมันตอนแรกพอเราบาจิกสำหรับฟุตนายใหญ่
1: ในอากาศวานีอิตานากร์ดิบรูกร์มีเดียมเวฟส์ซีปักซีซิปซีชุมซีเมตรส์หกปักเจ็ดสิบห้ากิโลเฮิร์ตซ์ไหมในจัลลังคำใดคำที่เขาเนี่ยกูมาอยู่มาในวันสกี้ลังนีปีเตยส่งหิงปักเสาตัวในอิงนาจีปีไหมส่งหิงเสาหกเก้าข้ามลุกนางปริยาลงฟอยไหมฮันในทอมติค่ะArunachal Pradesh State Transport Services nai kacham Golden Jubilee nai one manai mai celebration hit ma kayo social media

ติดกว่าจนโตสุกนวงแท้ให้ตาจัวจิมิงทุกวันเงินางวันที่กามดงประโยชน์เจ้าวันกุยละงามช่วยด้วยกันอะไรรังวุปมาณีฮิสัมมาสเตททรานสปอร์ตมินิสเตอร์โอจิงตาสิงมาทจ่าคอนซาวะเนรูสเตเดียมของโกลเด้นจูบลีมาราธอนวันเทแฟลกออฟบางวันกุยมิงเรียกว่าทงว่าไมโครสมอลและมีเดียมเอ็นเตอร์ไพรส์และเลเบอร์และเอ็มพลอยเมนต์ยูเนียนมินิสเตอร์สเตทสุสรีสุภากันทลาเจลาเจมาจากเซียงดิสทริกนังฮงวังลำฮะรีวิวงวงทุนวันเทลวสิตงาเลดิสทริกก็เจนเจนเดเวลลอปเมนต์การกรรมมอร์กัตทุตองอาเฮพงศิจอรีวิวรีวิวงวงทุนของเองทุตาก็เจนต่อเดเวลลอปเมนต์การกรรมเฮอาสันทันทำจอมามลากิมอร์กัตวันหลังเงิงปะตีมาโจทุกุจอรีวิวว่าอะไรงวงทุนก็เซียงDistrict Deputy Commissioner Tai Tagu Masalama, District Kwa Accounts Officer, Head of Office Ngale, MSME Le Labor Department Ngewa Chento Officer Se Kwanjo Rewakwa. Tirap District Khonsawa, Bopip Upper Primary School Pa, Paro Bangarang Tadangwaira Chuang Ko Maja, Golden Jubilee Celebration Mani Huan Wakta Ko, Education Minister P.D. Sonaming Attend Dangwa.อะไรรังวุกของเองทั่วตะก็อะไรบ๊อบปิปสกูลป่ะป้ารู้บางอะไรตาดังไว้ละช่วงก็เตมาอะไรสกูลก็เตหุ่งเส้นนวลดังอีกป่ะช่วยทุกอย่างเลยก็งั้นแหละรองรับลำปงไงมามีการดักการตาดังไว้ละ education ป่ะทั้งว่าสันพูดก็วันที่ลำชวนป่ะดังไว้ละดังจริงก็และตาให้นางลิงลิงย่อลากิเลนมาญาป่ะมามีทุรังโซนามา teacher เส้นนางเงี้ยป่ะจุดทุกอย่างเลยว่าngale district kwa nyave yadang education lampo pa tali tuan se banang tema district kwa women welfare association ngema kamo wanira ko atema dang ko pa ngajo ming reka ngale are bopip school ko wani rang classroom he le hoi manang hok ming financial year ko kuti ni rang ngun pa thamchin jo ere ngama Minister P.D. Sonama, are rangwo ko chuye thuk yoming reva. Are Golden Jubilee Celebration pa Women Welfare Association konsa ngewa he ro maklam jo kokam lo sewai ka. State kwa Agriculture Minister Gabriel D. Wang Su ma maja yajali nang Beach Utsav 2026 pa jani rang labang lo sikata. Are Utsav pa bang lo siko nung manging tota ko.ทั้งว่า climate เล็กเลยจะวางให้รับปล่อยก็ state กว่ารองรับปงจงอะไรบางพวกชมพวกให้ตาไปปังวันหลังรวนปาที่ว่า traditional ecological knowledge ชาญวันป่าวันเทอัลลัมทุนดังไว้นักงามวังสูรเจ็บจ่อเรียกอะไร lower subansiri district ว่าชีวันนี้หลัง indigenous paddy ชา variety เซ protect วันหลัง zero ว่าหากในนี้มา protection of plant varieties อะไร farmers rightเอกคันก็ intellectual property right ปะตาจุวันรัง apply หัวนิกาจุนก็วังซูมานานยานังดังกัวปิจอมิงง่ายกันอะไรอุตสาหก็ Arunachal Agro Biodiversity Festival งาเล่ Sustainable Livelihood Exhibition เฮข้อคำควรจะรีวิวกันงาเล่ไกปันนูเล่ Lower Subansiri District เฮว่า Forestry Animal Husbandry Spices Board งาเล่ Local Enterprises Nara Aba เฮว่าrepresentative se kon lewak lama rong rup bang phok chong phok le wong cha bijon sit se ke sok jom eng lewak pa new delhi national commission for women ngewa higher level delegation se maja ji ronang hongwa wai ka are national commission for women chairperson vijaya rahat karma sallama hongwa ka areNCW delegate say zero wa minyan he dipnang phongchok meng rewak lama run dewa jomeng regional health le livelihood ngema chenchen schemes so level lama tonga ngeng he minyan he nang phongchok ye thuk jo rewak wa thaja ato ye nang nokte khobot lachimang ta arpa akashwani itanagar dibrugar ade csu program chotaden